0: ป
1: นี่เฮียนะคงมีกาแมรี่ถ้ามันเอานะนูตางงิจกใจมังกะทำมางะนูนาวิงมนุกที่ลาออกซิมากามา1974งที่ลูกเนกว่าลักงเนกตะขะลรางกัดคูแบกเมอุบาลูบะแคดามิทำมากว่าเนกว่ารูทีอินุกที่ตอกปังอิมมาตะอุบลมียกลัด2026งูเลกาลออกที่ลูกสุลิใจไม่มาสุลิทำมันเดลุทายมังงัดโอเคาทาวักสุนีอินุงนุดอาศิจักตาหุยอบลุนีทำมันเลยคุบักมีอาจิวงิตูลัวอุตขังบัดวีวีโอเคาซิมินิกซาปุชิจุดิวีวิงินนัดเซียงมิกทาวตุกุมาบังมัตากัดลาดวีวีทิดูว่าวีวิงอนังมุดโอเคาซังมุดมาลีไกซูงุสิวัลเลียงินนัดเซียงมัตาทำมันคุบักมิอาใช่ไหมทูนิงานุทำมันได้ละขับลุนอาตองนักเพียกตาวัลังมัดอินุอิลุอินุกติทอกสุติกลุขับลุนอาตอกสุติกลุวีวีติจุลุไตมากอาคิกซิมาวังมัดอาวัตคุณนิพิสิมัตชุนิอาวัตังวยุกต้าพิวสิลกันนังมุดอัมบารุตตาโอเข้าสิลกันนังมุดพิเลระขารับตาทำมันนันวีที่ลาออกเทวดาคิกเทวยาหังนิงะนุตางงิกาลวักติลูกทายมาอินนัตเชียปังมัดอินวิตนามักสังิกาลวักติลูกอิตอาศิจักปัลเลียกันิลู
0: นอนาวิมีเซวูลตีโอคัติติดปุลาร์ตาอุสมานมีเนรวานเลกันนัมมูดโอคาอุสเลกันีอินวีโอคาอุสเลกันิงาโอคาอุสเกียโอโลปาตาคุณงานเนรวาตุเลกิคุณอุปาลุนีขันวิลิงาเกียขันนิงินเนโอคาอุสกัสเซมาวาตมาตมามิสานุ
1: ทุสาวมัดเสียลวักตัวเขามาบลุงอารมณ์มาคิดวิวบางยกคางอภิธาถ้ามีฮัลล์ลาออกตัวลวักคุบักหมดหิมะขามักกูพินิสโวสิกนาซิมาเล็กติลุยตามันนักขันวิเลโอเรียหังนิงานิกโอเขาจะขักซูนิมาคิดวิคุปิเลขัดที่กายุกกับติโกมาคิดวิตาคลาวงิบัดอวตักตาคารยังงิบัดคีน่าอยากขักติดาวกับมาคิดวิคุนิกตามนาวนาวเขาสิลกันคัดุชิมมาเกลกับติโกอวตักอันบารุตามาคิดวิตามันนั้นนุยวันเลียนักสุนิลุสิวันิปติงนิแต่ไม่ทูติลุกบอวตักนิบลิลลาริกปอกทำให้ชุมิงนามักสังินเนรักสุนิตามันนั้นทุสักสาวันเลียสุนิเนรวังนิวเนียตกันิตจักรูรังมัดกิเสียนิทักวันิคูจวังมีโควิดวารุนิสันลุนิข้าวมะกยังนิทูติเนรวังนิทัลลิกคูแบกมีมันทรีอามีลาวมาพินิโซซิวล็อกทูมีนันนิทูอินัตเซมมาริกเขาไม่ติดเอาอยู่ในระหว่างในใครหรอกแต่เมื่อก่อนในระหว่างเต้าไม่หยุดอัดจริงว่างิดนู่ถ้าคุกเสาหยุดอันมาดูเต้าที่มินิกีกัดตกทำมินิกัดถ้าคุกเสาดิจิตสุติกัดลาดอักกุติกุดไฮเวย์กุดนุนักกูยกตัวในเมื่อก่อนในระหว่างตัวเลยหยุดแต่เมื่อวันนู้นเราวิ่งมาทวักสุนิสุนิตะขังงิดตกแต่ไม่งินนัดเสียสุนิลวามิสุนิโอเคอุนิสโอลุพิมมาเรื่องนี้ตัวเรื่องว่าฮินุอิลโลเนรวังนั่งไม่กังยุ่งมาเรื่องทิศสิวังมาจะทำนาขิตาคุณไล่กัลวักเทวดาสิวันเรนี่อักตับทิ้งเนี่ยมาขาดทับสมานิอาคิลังนี้ตัวกัลวักกิเซนีนุ่มมาเรียพิกปุ่มักกันนักลิงนักปะคุณเนี่ยขับลุนาตัวคนนั่งนี้ตัววีวีที่ตัวคนนั่งนี้ตัวอันงมักกันเนรวักปะจุดฮันุกยาก
0: ทำไมนายปีนี้ครับปีตะก็อินุสิบุตรที่อาเป็นสุขสิมันยังเนี่ยขณะอาตกตัวกุมารตุยนี่ก็อันเลิกเนี่ยมิสานุอุลุมีทำไมก็พิจารณาสมาวัต
1: ทีมสมังกัดทำไมเราเข้าทาวังมัดนุตางงินในงานอีกเต็มโอเคเราก็มาเขาไม่ยอดเสียตรงมันนะถ้าวันนี้ครับดูนัดนุนงานนี้ใครกว่าคุบักกับมังงิดขันวิเลวะหังนิมินิกาพิจูดะคำมาอีกลุติงนุยที่ชี้แกลิดสิวันนั้นเนี่ยตับทิ้งนี่ทำไมกว่าสิวันเล็กทีวุฒิหังยกข่าวุฒิเขาไม่เสียจุดน้ำมักสังกิตสุทิกลุพิวสิวักตุมิกอินุกติตองนักทำไมนะสุนาวติตองอิลวังมัดอันมารุตาวขับลุนาที่ถูกทำนาลสิมานักสุนาวที่ท้าวงิตเสียบลุนิคุบักมีนับตะทายสุมาในลุ1975ก็ที่ลู่อังกัดทิ้งนักนุ่ยลาวสิมาที่ลู่คุบักมีทายกันนี่ที่เท้าสิมาเสียตกตามนักคุบักมาลีกังอักตัวในห้องในงิตตกอินุนิอินุยดาร์ exempt from Quebec's language laws ทายมาลสิมาเสียตกทายกันนี่อังกัดทิ้งนักมี1975มีกิเซนิทำมันนะมาลิกเตาขัดจังอิตโ
0: ต้แต่นับเป็นคนที่กินยาเขายาคิวกับวิวแต่นะเจมส์เปียร์กรีแมนอันนี้ก็ต่อรองสมัยยุกแต่วันนู้นนับไม่มีแต่นะเขาสื่อกับตาวิวนี่ก็อันเล็กนึกอัตวินดักเรียกอัตวินอุติโตสมัยยุมิดแต่คุณงาอุยเวียติโตสง